0: ก็นอนสันนะ
1: อะไรบ้าง
0: อะไรก็จะไปจับปูอันนั้น
1: ไงเสร็จแล้วก็ได้